0: 往车上装一些了。
1: 装，现在可以装了，哎。擀面杖、揉面袋、白面、切面刀、大蒸锅、大漏勺，
2: 全拿了。
0: 还有几个箱子？哦，
2: 还有一个、两个、三个和一个锅。
1: 刷锅的东西我也都带了。走了
3: ，OK， 走 ，Let's go。
1: 小塔，我们出发吧。
4: 智美座驾，共赴好时光。阿维塔07，智美都市豪华 SUV，
1: 全系搭载宁德时代电池。
0: 啊，多吃点三明治。
2: 吃吧，等一下没时间吃了。
0: 谢谢。你知道我小女儿剥香蕉哦，跟猴子一样，她这样，她剥完这个对不对？哦，她这样，哎，这样对不对？你猜她怎么接下来怎么剥？
5: 不知道。
0: 她这样，啊哈，她从旁边这样，不知道。我说谁教你这个剥法？她就说这样比较方便。
5: 啊、
0: 不知道啊，我在猜猴子剥香蕉是不是也是？
5: 对。
0: 哎，那组人呢？今天？
6: 他们去一个拳王家里，很有可能见，因为像拳王一般都会在中国的很多功夫片里都会出现。我演过好几个这个功夫电影，《叶问二》，演过那个叶问的大徒弟，《金蝉脱壳》。第二部我跟史泰龙啊演的一个功夫片。他们那边不知道会不会跟拳王切磋一下。
0: 谁切磋呀、啊？林大厨。
6: 林大厨菜刀咔咔咔咔，我拳王赤手空拳。
5: 到了那个雕像，应该是他吧？
7: 哦。来，在那播球。
1: 谁？
7: 我认识他，真的。
1: 哦、真的假的？
7: 我骗你，这个人我认识的呢，应该是2年前在电视上看过。
1: 下车。
8: Hello，
1: 萨瓦迪卡，
8: 苏迪卡。
9: 爸爸 man，
10: ในตัวของผมนะการเล่นมวยไทยมันได้กำลังเพื่อที่จะไปป้องกันตัวเราอีกอย่างก็เราสามารถไว้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย
11: นายเบาๆครับ
10: ครับจริงแล้วตอนนี้เท่าที่ผมได้ไปชกที่ประเทศจีนบ่อยๆนะครับเริ่มเป็นมืออาชีพจริงๆเป็นคนที่เก่งจริงก็เก่งจริงๆคิดว่าก็อยากให้นะครับเยาวชนจีนนะครับมาหันฝึกมวยไทยเรามาซ้อมมวยจะได้มีนักมวยในประเทศจีนเยอะๆครับชูครับโ
1: อ้我金腰带
0: 这么多哇
10: ก็อันนี้ก็เป็นถ้วยต่างๆอันนี้ก็ถ้วยมาจากจีนเยอะ
1: อ๋อ比我小学的奖状还多
10: ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ25 ปี
12: อืม我也有金色的奖项这个是我的金杯子就是我们
10: OK good number one
1: 你给人家波奇老师整无语了
10: good เดี๋ยวจะพาไปดูห้องฟิตเนสพวกเขานี่หน่อย
1: โอเค我还想他教我们两招
10: OK This is my animal cow show the for you see
0: OK
10: หลังจากนั้นเดี๋ยวพวกเขาจะสอนเทคนิคให้พวก
12: เขา我跟他打吗
1: 哦他那个他是我们的厨师他下手轻点啊晚上不然吃不着饭喂
10: You this why cool?
1: Why cool?
10: Yeah, why cool? After the fighting, before training, in the why have the why cool and the Muay Thai why cool?
1: 赛前。Oh, how do you dance?
10: Yeah, I show you this.
1: Okay, 我可以学一下。
10: 妈妈 ，come, you come here again. Back up.
12: Okay. Whoa.
10: Up, come on.
7: 兄弟们啊，这是真正的泰国。
1: 泰拳拳王，
7: 泰拳拳王比赛现场，你看他开始的一个舞蹈。

0: สวัสดีค่ะ
1: Welcome to our farm.
2: Thank you.
1: I'm Tom, and this is my son Da.
3: Nice to meet you.
2: Hello.
4: 他名字叫大。
2: 大。
4: My name is Small. 小。
3: Small.
1: Small, really?
4: Yeah, yeah. Okay. My name is 小明 You can call me 小。大小。
1: Perfect.
2: You can call me 庆。
1: 庆。OK.
4: 庆。小。严。
3: 严。
4: Hanna.
1: Hanna.Okay, and then this farm is a certified organic farm, and then we also do some events. And my son is teaching the yoga here. การได้มาทำเกษตรนะคะหลังจากที่เราเกษียณจากการทำงานแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงคือในการใช้ชีวิตมนุษย์เนี่ยเราทำงานหนักเราเรียนหนักอะไรต่ออะไรวิ่งแข่งกับเวลาอะไรตลอดเวลาเนี่ยมาเลยมากินข้าวลูกมาค่ะในส่วนของเกษตรที่เป็นเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยพืชจะโตตามจังหวะเวลาของมันเราต้องปล่อยไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถอยกลับมามองธรรมชาติดั้งเดิมของเราหาความสมดุลของธรรมชาติให้ได้ So we are 4 acres and the vegetables that we grow This one is coriander It's the we use for a lot for cooking This one
2: 这是咱们那香菜根儿嗯哎这个很配你的牛肉这个小明你闻一下很好闻嗯
1: One of our products is the chili because Thai cooking we love chili.
2: 这个就像那个小米辣一样，
5: 是的，
6: 对对对，
2: 特别辣的。
6: 我是一个最小的。确实辣。
7: 味劲儿特别大。
2: 嗯。可以吗你 ？OK。
6: 就它。就它那个辣，对对对对对，它那个辣是属于可以停留很久的那种的。
1: May I invite you, listen?

0: 上上上，现在就上。
1: 嗨，酸菜鱼。
2: 哦。川菜、名菜、鱼香肉丝。
1: OK。
3: 喂
2: ，This is 四川麻婆豆腐。哦，
3: ตัวนี้เนี่ย，俺คุ้นเคยเลยดิตัวเนี้ย。
2: 是吗？
3: 对。
4: 嗯。好呀。
5: 好吃。
6: 好来哈。
4: 好来吗？甜吗？
7: กินจนหลังเปียกเลย
8: พี่เสฉวนเน้นเป็นอย่างนี้หมดไหมก็ตอนนั้นที่เขาถามพี่บัวขาวอะพี่บัวขาวบอกพี่บัวขาวชอบอาหารเสฉวนเขาก็เลย
3: จะเสฉวนมาให
1: ้เผ็ดไหมคะ
8: เผ็ด
3: ไม่เผ็ด
8: โปโก้ละ
1: The beef is coming. Wow, you see.
0: Oh, 比较辣一点啊。
8: 太辣了。
3: 金腰，金腰。พี่ถ้าเกิดไม่บอกว่าเนื้อวัวเนี่ยไม่เชื่อนะเป็นเนื้อวัวแต่มันเหมือนแบบมันนุ่มเกิน
6: เนื้อวัวไม่เหนียวค่ะ
0: วัว做的
3: 嗯哦肯定是吧嗯
0: 这道菜比较地道的就是还有那个嫩滑度然后呢再加上那个四川的花椒辣椒就会很入味最其实最佳的哈就是有一碗米饭配着这个汤汁会特别特别下饭
1: 今天吃撑了
3: 啊来มึงเล่นเอาหนักๆไหมกูทั้งงานนะกูจะรอดมั้ยเนี่ย
1: 老鸭汤
3: 哦哦哦
1: This is for you
3: Thank you
1: Yes
3: ในบรรดาทุกอย่างอันนี้อร่อยสุด
8: อันไหนครับซุปเหรอพี่
3: อ๋อชอบอันนี้มากสุดแล้ว
1: โอเค
3: โอเคแซ่บหลาย
1: แซ่บหลาย好美味
8: แซ่บหลาย means 美味
1: 美味
8: 意思是美味对
3: เป็นว่าไทยแบบว่าไทยแบบถ้าเกิดพูดว่าแซ่บหลายเนี่ยทุกคนแบบตกใจมันเซอร์ไพรส์แบบว่ามันยิ่งกว่าของไทยออริจินอลอีก you eat you eat yeah oh แซ่บหลาย
1: yeah แซ่บหลาย yeah I got that very good
3: เซ่บดิไม่ไหวไม่ไหวไม่
1: ไหว There's a magic show
9: Oh magic show
1: Wow All patrons right at the on the table is like they were never friends like since the cards have begun and then but todayWe are friends like family, so we are going to make them a big family. Okay, so you can chop the cards. Yes. Anyone else wants to chop the cards?
10: ไปข้างบนเนาะ
1: Okay. All good?
9: Yes.
1: Okay. And today we are gonna be a big family.
9: No เนียงเป็นพวกไง
5: เป็นพวกอ๋อแบ่งกิน
9: อ๋อ very good very good wow
10: 太棒了太棒了
11: 听到就安心了
10: 对呀、啊、很棒
1: I believe your meal is coming soon.
9: It's okay.
12: Thank you, Hannah.
1: Magic.
9: King, come on. แต่ว่าไอ้พี่หน่อยนี่ก็แบบร้ายมากเลยนะให้ตัดใบเดียวThank you. Okay.Cheers. Thank you all for coming. ขอบคุณมากเลย Cheers. Cheers, guys. Cheers.
13: 我们这一餐的主题是为了他的菜园去设定的，因为我能感受到他们非常的享受这样的一个生活，就是接近田园，接近最自然的这种状态。所以我们遵循他的生活理念，定制了今晚的菜品。小明哥，你去采一点那个香菜，配那个小凉菜拌。
14: 行。
13: 一拌就行了。
15: 现在我们就是拌一点这个
13: 菠菜了。
16: 哎呀，菠菜好香啊！
13: 安娜，小番茄可以开始装盘了。
16: 好。我想拿他们的辣椒磨一点，主要让人家高兴一点，对吧？
13: 对，没错。我是拿他们的辣椒。
16: 来一下。

0: Bon appétit.
1: ผักชีก็เอามายำได้เนาะ
0: เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้
1: ช่วงนี้มันจะมีได้ออฟฟิศกัน
0: แล้วก็เขาให้ใช่แต่ว่าต้องมาเข้าปากกับอันนี้ฝั่งนี้ไม่ได้เข้าปากใช่แต่ว่าของคุณจีนเนี่ยเขาจะสุภาพนะพี่หน่อยคือเรากินฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราคีบเนี่ยเราต้องคีบฝั่งนี้ถ้าเรากินในโต๊ะอย่างเงี้ยอร่อยเนาะ
2: เดี๋ยวขอสูตรเขาสิพี่หน่อย
1: ขอสูตรไหมคะ
3: ขอได้
1: ตอบได้เลย
4: 还行，吃的挺美。
5: 他们晃起来了，这样。
6: 对的。
0: เหมือนแกงจืดบ้านเราเลยอ่ะแต่เยื่อไผ่เขาอร่อยมากเลยอ่ะไม่ได้กินซุปแบบนี้นานมากเลยอ่ะแต่ว่าอยากจะเก็บไปกินพรุ่งนี้เช้าจังเลยกับข้าวอร่อยจังเหมือนแม่ทำเลยอ่ะแต่ว่านี่มันเป็นเห็ดของเมืองไทยหรือว่าเป็นเห็ดที่เข้ามาจากเมืองจีน
7: เพราะน่าจะเอามานายกลองกินเห็ดหนูเพราะนั่นแบบมันกรอบตึ้มเหมือนบ้านเราม
0: ันกรุบๆจริงๆด้วยพี่หน่อย
7: มันไม่เหมือนเห็ดของบ้านเราเลยมันกินแล้วมันเพลินนะ
0: อีกหนึ่งช้อนได
8: ้Yeah, can I clean up this one?
9: Sure.
8: Thank you.
9: It's very good. Very tasty and delicious. Ah, that is my favorite.
8: Oh, I'll tell the chef. This one, Tom said, is very
10: delicious. Really? Oh, I'm so happy. Their
11: lion's head is finished. Too great. Ha ha
10: ha. Ha ha ha.
8: 林大厨他们那边的停电哎！哦，
10: 啊？怎么搞的？
8: 不知道，
12: 而且他们要赶飞机的。嗯。
13: 厨房
12: 不会发怒吧？然后发泄一下。
14: 我要在，我就可以帮他们扛一阵儿。
12: 你要在的话是吧？
14: 对，我就先挨打，先打我。
15: 电了是吧？
12: 哇哇哇！
16: 好快哟！
17: 他就是一瞬间，他就天气就黑了。
15: 一会儿就给他们唱个生日快乐歌。
12: 对，然后来上甜品。